0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับความคืบหน้าเหตุระเบิด Global House จังหวัดปัตตานีพบถังแก๊สดัดแปลงแกลลอนน้ำมันเจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้และตรวจสอบอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: ความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดภายในบริเวณ Global House แยกบานาตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ถูกจอดทิ้งไว้ภายในคลังสินค้าจากการตรวจสอบพบถังแก๊สดัดแปลง1ถังประกอบวงจรในลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องและแกลลอนน้ำมัน8แกลลอนและอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจึงเข้าตรวจสอบและเก็บกู้ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นส่วนเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้3ครั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเพื่อค้นหาวัตถุต้องสงสัยที่อาจหลงเหลืออยู่พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันยังคงมีการควบคุมพื้นที่และรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณ Global House แยกบานาและพื้นที่โดยรอบจนกว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันความปลอดภัยพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกในสังคมและหากพบเห็นสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงแรกกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงแรกของวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Month Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: ริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสธนช.เตือน17จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งขณะที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนสถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศประจำวันที่30สิงหาคม2569ว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน83มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์89มิลลิเมตรภาคกลางจังหวัดลพบุรี69มิลลิเมตรภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายก137มิลลิเมตรภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรี80มิลลิเมตรและภาคใต้ที่จังหวัดพังงา99มิลลิเมตรขณะที่คาดการช่วง31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคพร้อมเตือนพื้นที่เสี่ยง17จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากพิษณุโลกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครร้อยเอ็ดกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักของลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านจังหวัดน่านแม่น้ำเมยจังหวัดตากแม่น้ำยมจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรและแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำเฟี้ยจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยังจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนสถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติล่าสุดเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,603 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 6,872 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ72เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ381ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ41และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ346ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ40ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

Music. Hit Music.

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบงนกเป็นนกบงนกนกบงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: รายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมสรรพสามิตเดินหน้าปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่คาดแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้เช่นเดียวกับภาษีรถยนต์ที่มุ่งเน้นพัฒนารถ EV สู่การเป็น Export Hub เต็มรูปแบบสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: นายพรชัยถีรเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างแก้กฎหมายปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ขณะนี้ผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นมีการประเมินผลและเตรียมเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวงซึ่งจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้กรณีปัญหายาสูบไทยที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศแต่พบการเวียนเทียนกลับเข้ามาขายในประเทศในราคาถูกกรมสรรพสามิตจะเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีจากเคยยกเป็นเก็บภาษีก่อนแล้วให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานมาขอคืนภาษีเพื่อให้ชัดเจนว่ามีการส่งออกไปจริงขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอแก้ไขคาดจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้เช่นกันพร้อมยืนยันจากการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิตอย่างละเอียดพบจุดเสี่ยงจุดรั่วไหลมีการตรวจจับบุหรี่เถื่อนได้กว่า 500,000 ซองช่วง11เดือนที่ผ่านมาจึงต้องเปลี่ยนวิธีโดยเก็บภาษีก่อนแล้วให้นำหลักฐานมาขอคืนอธิบดีกรมสรรพสามิตยังกล่าวถึงการจัดทำโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ว่ายังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เสร็จทันเดือนกันยายนนี้โดยยึดหลัก3ประการคือ 1. ไม่นำเข้ารถไฟฟ้ามาอย่างเดียวแต่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามา 2. เพิ่มประสบการณ์จากเคยเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียศูนย์กลางฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนจะขยายการผลิตให้เป็น Export Hub พร้อมขยายการผลิตรถไฟฟ้าเพิ่มจากปัจจุบันและ 3. ใช้ Local Content ในสายการผลิตส่วนต่างๆให้เพิ่มขึ้นต่อกันที่กัมพูชาอ้างกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งใหญ่ได้สำเร็จโชว์ผลงานตรวจพื้นที่กว่า790แห่งควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนพร้อมระบุเครือข่ายมีการปรับรูปแบบทางการกัมพูชาอ้างว่าขณะนี้ไม่พบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ในประเทศหลังเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย793แห่งและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนจาก39สัญชาติพร้อมช่วยเหลือและส่งชาวต่างชาติกลับประเทศแล้วกว่า 58,000 คนสำหรับการดำเนินคดีทางการกัมพูชาระบุว่ามีการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติทำแล้ว408คดีโดยผู้ต้องสงสัย 3,477 คนจาก29สัญชาติจะถูกจับกุมและควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีในจำนวนนี้มีชาวไทยรวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชายอมรับว่าการปราบปรามยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเครือข่ายอาชญากรรมกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยย้ายออกจากศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ไปใช้สถานที่ขนาดเล็กและซ่อนตัวได้ง่ายทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องติดตามและกวาดล้างเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook BNT Make Home
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Lana Navi Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ในช่วงเวลาของร้านนานาวีคอนเน็กต์นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ครับเจภัสวัตมาแล้ววันนี้30สิงหาคมนะฮะเผื่อใครที่อยากจะไปหาทริปท่องเที่ยวดีๆนะครับฝากบอกกันสำหรับมหกรรมท่องเที่ยวระดับภาคเหนือครับเป็นงานที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับหรือว่าเซ็นเฟสนี่แหละชั้น1เป็นมหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเลยรวบรวมสายการบินองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วก็บริษัททัวร์ต่างๆนะครับใครจะไปหาทริปดีๆแล้วก็ราคาดีๆก็ไปเจอกันได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะจะเที่ยวในประเทศก็ดีนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเที่ยวต่างประเทศอันนี้ก็ฮิวใจในส่วนของการทำงานหนักมาตลอดนะครับก็ลองไปดูได้ฟังเพลงกันต่อนะครับงานจาก Gracie Abrams และนี่คือ I Love You I'm Sorry ครับ

ี๋ยวต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อยาวๆไปนะครับแม้เจจะไม่อยู่แต่ว่าเพลงเหล่านี้มาแน่นอนSabrina Carpenter นะครับกับ Espresso

0: Ariana Grande นะครับ Hate That I Made You Love Meแล้วก็ Selena Gomez ด้วยกับ In The Dark นะครับฟังกันเพลินๆได้เลยนะครับ live.manforwardextra.com คลิกฟังออนไลน์ได้นะครับ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือ

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับน้ำมันอิหร่านส่งออกลดลงหลังสหรัฐปิดกั้นการขนส่งและท่าเรือส่งผลราคาพุ่งขณะที่จีนหวั่นน้ำมันลดใหม่ขาดตลาดหันไปซื้อจากบราซิลและอิรักขณะที่เนเน่รอยัลนักร้องสาวไทยวัยเพียง16ปีกระแสแรงในสื่อต่างประเทศเตรียมขึ้นเวทีไลฟ์โชว์ในอเมริกาก็อตทาเลนต์25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์วันนี้ว่าปริมาณการเสนอขายน้ำมันดิบของอิหร่านให้แก่ผู้ซื้อในจีนลดลงขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นหลังมาตรการปิดกั้นของสหรัฐส่งผลให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลงและยังมีความเสี่ยงที่สหรัฐจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมโดยสหรัฐกลับมาใช้มาตรการปิดการขนส่งและท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่13กรกฎาคมโดยมีเป้าหมายตัดรายได้จากการขายน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งเงินตราสำคัญของอิหร่านขณะที่ข้อมูลบริษัทเคปสเลอร์ระบุว่าการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและยังไม่พบเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ขนส่งน้ำมันดิบของอิหร่านผ่านช่องแคบฮอร์มุสนับตั้งแต่นั้นแหล่งข่าวระบุว่าน้ำมันดิบของอิหร่านบางส่วนซึ่งปกติจำหน่ายในตลาดลดลงกลับถูกเสนอขายสูงกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์โดยสูงกว่าราว2ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบอิหร่านที่เก็บอยู่บนเรือนอกชายฝั่งปิดกั้นพื้นที่ของสหรัฐลดลงเหลือ80ล้านบาร์เรลจากเดิมประมาณ105บาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าน้ำมันอิหร่านยังอยู่ในน่านน้ำเอเชียมีเพียงราว30ล้านบาร์เรลหรือครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้ผู้ซื้อแทบไม่มีน้ำมันอิหร่านลดใหม่ที่จะส่งมอบปลายเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปส่งผลให้โรงกลั่นอิสระของจีนหรือทีพอร์ตบางแห่งเริ่มหันไปซื้อน้ำมันจากบราซิลและอิรักทั้งนี้จีนซื้อน้ำมันจากอิหร่านในเดือนมิถุนายน 785,000 บาร์เรลต่อวันและเพิ่มขึ้นราว 823,000 ต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคมก่อนจะลดลงเหลือ 534,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมจากที่เคยนำเข้าเฉลี่ย 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีที่แล้วด้านเนเน่รอยัลนักร้องสาวชาวไทยวัยเพียง16ปีสร้างกระแสแรงในสื่อต่างประเทศเตรียมขึ้นเวทีไลฟ์โชว์ในอเมริกาก็อตทาเลนต์25สิงหาคมนี้กระแสชื่นชมเนเน่รอยัลหรือรัติการอําลอยนักร้องและมือกีตาร์สาวชาวไทยวัยเพียง16ปียังคงได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศหลังสร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ด้วยการร้องเพลงและเล่นกีตาร์เพลงซอมบี้ของวง The Cranberriesต่อยอดความสำเร็จด้วยการแสดงเพลง Hysteria ของวง Muse จนผ่านเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์โดยสื่อดนตรีต่างประเทศอาทิ Billboard, Lawai และ Guitar World ต่างนำเสนอความสามารถของเนเน่พร้อมชื่นชมพลังเสียงทักษะการเล่นกีตาร์และการแสดงที่โดดเด่นเกินวัยด้าน NBC ระบุว่าการออดิชั่นของเนเน่ได้รับความสนใจอย่างมากในฤดูกาลนี้และมียอดรับชมผ่านทางออนไลน์จำนวนมากสะท้อนถึงกระแสการตอบรับต่อความสามารถของศิลปินไทยบนเวทีระดับนานาชาติ ขณะที่เนเน่ระบุถึงความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานอย่างเต็มที่ความสามารถบนเวทีระดับนานาชาติในรอบไลฟ์โชว์ซึ่งมีกำหนดแข่งขันในวันที่25สิงหาคมนี้พร้อมขอแรงเชียร์จากคนไทยเพื่อสร้างความประทับใจต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการ

0: หารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับน้ำมันอิหร่านส่งออกลดลงหลังสหรัฐปิดกั้นการขนส่งและท่าเรือส่งผลราคาพุ่งขณะที่จีนหวั่นน้ำมันลดใหม่ขาดตลาดหันไปซื้อจากบราซิลและอิรักขณะที่เนเน่รอยัลนักร้องสาวไทยวัยเพียง16ปีกระแสแรงในสื่อต่างประเทศเตรียมขึ้นเวทีไลฟ์โชว์ในอเมริกาก็อตทาเลนต์25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ

Month 4 Dexter. 88. 88.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมุติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมุติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ความดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Healthออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor M Motor M Motor ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
2: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสอนชนภาค1ประสานตำรวจน้ำช่วยเรือลากจูงโป๊ะ4ลำติดตื้นกลางอ่าวไทยท่ามกลางคลื่นลมแรงและฝนตกก่อนลากต่อไปยังเกาะสีชังได้อย่างปลอดภัยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon ซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งประสานสอนชนจังหวัดสมุทรปราการและตำรวจน้ำสมุทรปราการเข้าช่วยเหลือเรือลากจูงบริษัทเจษดานำโชคพร้อมเรือโป๊ะ4ลำหลังเกิดเหตุติดตื้นบริเวณอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวานนี้บริเวณทุ่นที่3ปากร่องใหม่ห่างจากสถานตากอากาศบางปูประมาณ3ไมล์ทะเลขณะที่เรือบริษัทเจษดานำโชคกำลังลากจูงเรือโป๊ะทั้ง4ลำมุ่งหน้าไปยังเกาะสีชังแต่เรือโป๊ะเกิดติดตื้นจึงหยุดรอระดับน้ำขึ้นต่อมาเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเชือกลากจูงเกิดหลุดออกจากเรือทำให้เรือโป๊ะทั้ง4ลำถูกคลื่นซัดเข้าใกล้ชายฝั่งขณะที่เรือลากจูงไม่สามารถเข้าไปรับเชือกกลับมาได้จึงประสานขอความช่วยเหลือหลังจากได้รับแจ้งสอนชนภาคหนึ่งได้ประสานสอนชนจังหวัดสมุทรปราการให้สถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำเรือตรวจการ514และเรือรน58เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือท่ามกลางสภาพฝนตกและคลื่นลมแรงโดยนำเชือกลากจูงจากเรือโป๊ะไปส่งให้กับเรือลากจูงและตรวจสอบสภาพเรือโดยละเอียดจากนั้นเรือลากจูงสามารถนำเรือโป๊ะทั้ง4ลำเดินทางไปยังเกาะสีชังได้อย่างปลอดภัยโดยเรือลากจูงและเรือโป๊ะไม่พบความเสียหายและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บทั้งนี้หากพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:32 นที่ระดับ2เมตร78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:25 นที่ระดับ88เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:39 นที่ระดับ2เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นที่ระดับ83เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:06 นที่ระดับ2เมตร58เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:11 นที่ระดับ1เมตร36เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นที่ระดับ2เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:59 นที่ระดับ95เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นที่ระดับ3เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:25 นที่ระดับ74เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: องตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนิดาโพเผยผลสำรวจคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มองเหตุความไม่สงบรอบใหม่โยงผลประโยชน์งบประมาณกลุ่มทุนเทาการเมืองท้องถิ่นสะท้อนมาตรการรัฐล้มเหลวจี้เร่งผ่าตัดนโยบายเชิงรุกด่วนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
8: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวล
8: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่างเรื่องความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนใต้คิดอย่างไรพบว่าเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกล่าสุดประชาชนส่วนใหญ่35.73%ระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณในพื้นที่รองลงมา30.36%เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนและมาเฟียที่ไม่พอใจการกวาดล้างอย่างเข้มงวดของภาครัฐและ29.64%มองว่ามีการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีความเห็นอื่นๆที่น่าสนใจเช่นการสร้างสถานการณ์ก่อนเริ่มพูดคุยสันติสุข127.64%และกลุ่มแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทา126.27%เมื่อเจาะลึกถึงสถานการณ์ที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันหรือระงับยับยั้งเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ประชาชนสะท้อนจุดอ่อนสำคัญตรงกันโดย40.82%ชี้ว่าเป็นเพราะข้อบกพร่องในด้านนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการแก้ไขปัญหาของส่วนกลางรองลงมา39.91%ระบุถึงความไร้ประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงต่างๆและ34.27%มองว่าเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงข้อบกพร่องในด้านการข่าวส่วน127.73%มองว่าผู้ก่อเหตุมีการกระจายตัวอยู่หลายจุดทำให้ยากต่อการป้องกันอย่างไรก็ตามผลโพลครั้งนี้เป็นเสียงสะท้อนว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการการรื้อระบบและปรับเปลี่ยนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขนาดใหญ่อย่างเร่งด่วนต่อกันที่ศาลสหรัฐมีคำวินิจฉัยรัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลนางโนเอลไวผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐทั้งนี้คำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเนรเทศปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
12: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังการดื่มมัทฉะเกิน2แก้วต่อวันเสี่ยงโลหิตจางเนื่องจากมัทฉะหรือชาเขียวญี่ปุ่นในรูปผงละเอียดมักมีความเข้มข้นโดยเฉพาะสารแทนนินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อมีปริมาณมากจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายอาจทำให้ใจสั่นเหนื่อยง่ายหน้ามืดและผิวซีดเพื่อความปลอดภัยควรดื่มชาห่างจากมื้ออาหาร 1-2 ชั่วโมงและไม่ควรดื่มชาพร้อมอาหารเสริมเพราะจะขัดขวางการดูดซึมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ับเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับหน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกส่งชุดปฏิบัติการลาดตระเวนยานเกราะและตั้งจุดตรวจรอบพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองในยามค่ำคืนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือฉกยะลาดำเนินการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดโดยจัดกำลังพลจากชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนยานเกราะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพร้อมทั้งบูรณาการกำลังตั้งจุดตรวจและจุดสกัดตามแผนเชิงรุกของหน่วยในห้วงเวลากลางคืนเพื่อแสดงกำลังในเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องปรามและสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้เห็นต่างหรือฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้การดำเนินงานตามนโยบายด้านการควบคุมในพื้นที่ความมั่นคงดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อกันที่ความคืบหน้ามหันตภัยน้ำท่วมใหญ่เนปาลที่เบตพบร่างผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ600กว่ารายขณะที่ยอดผู้สูญหายพุ่งแตะ 3,000 คนด้านกาชาดสากลประเมินมีประชาชนได้รับผลกระทบสูงถึง 93,000 คนความคืบหน้ากรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่บริเวณแนวเทือกเขาหิมาลัยรอยต่อระหว่างประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตโดยข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝั่งรวมกันได้แล้วอย่างน้อย633ศพขณะที่ยอดผู้สูญหายกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแตะเกือบ 3,000 รายโดยกาชาดสากลประเมินว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฉุกเฉินครั้งนี้สูงถึง 93,000 คนส่วนทางการเนปาลรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศพุ่งสูงถึง626รายและยังคงมีผู้ขาดการติดต่อสูญหายอีก 2,426 คนซึ่งรวมถึงคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจำนวน933คนนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังเขาไกรลาดส่วนฝั่งทิเบตสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานยืนยันผู้เสียชีวิต7รายและสูญหายอีก554คนนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเปิดเผยว่าสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน7ศพขึ้นมาจากแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยที่ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดลอยข้ามพรมแดนมาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:12 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:45 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:41 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:36 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:19 นและที่หน้ากองบัญชาการ กองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ไปหก
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วิน

0: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ใหม่เกคูเซเว่น SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เกคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.lifestyle.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรง 2-3 เมตรพร้อมเฝ้าระวังคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางทะเลและชาวเรือเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมในทะเลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งขณะที่นักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลส่วนสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายทะเลควรระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีกำลังแรงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่2-7กันยายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือน16จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนทำให้มีฝนตกหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดขอให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและงดกิจกรรมหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฝ้าระวังดินโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ประกอบด้วยภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปายแม่ลาน้อยและแม่เสรียงจังหวัดพะเยาที่อำเภอปงจังหวัดน่านที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอปัวจังหวัดตากที่อำเภอท่าสองยางอุ้มผางและอำเภอแม่สอดส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีส่วนจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอขลุงและอำเภอโป่งน้ำร้อนขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เชิงเขาเสี่ยงดินถล่มและเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวหรือไม่อยู่ใกล้ลำน้ำรวมถึงวางแผนอพยพไปตามเส้นทางและสถานที่ปลอดภัยให้พ้นจากแนวการไหลของดินทางนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพในฤดูฝนอาทิโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกอันตรายจากฟ้าผ่าสัตว์มีพิษและการบริโภคเห็ดพิษเพื่อความปลอดภัยขอให้หมั่นดูแลตนเองล้างมือด้วยสบู่พกร่มใส่เสื้อกันฝนเมื่อออกจากบ้านทำความสะอาดบ้านและกำจัดแหล่งเพาะพันยุงและหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ในทันทีและสามารถติดต่อขอคำปรึกษาด้านสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

เพลงนี้ดาวิดัสมายนะครับจาก Lady Gaga แล้วก็ Bruno Mars นะฮะเริ่มต้นในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับกับผม DJ Bo มาแล้วช่วงเย็นๆแบบนี้เราเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะ 18:00 น.ถึง 20:30 น.นะครับอยากฟังเพลงไหนรีเควสต์ก็มาได้เลยจองได้เลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะครับ

0: 6โมงกับอีก39นาทีนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเอ่ยนะคะบางคนอาจจะกำลังขับรถไปหาอาหารเย็นอร่อยๆทานใช่ไหมบางคนอาจจะกำลังอยู่ที่สนามกีฬาเลยกำลังออกกำลังกายกันไปด้วยแล้วก็ฟังมัน Forward Extra ของเราไปด้วยนะครับบางคนก็นี่เลยสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้ตอนเย็นๆเขาชอบไปกันก็คืออบจ.จังหวัดเชียงใหม่ใช่ป่ะนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายเนาะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยด้วยบางคนก็บอกว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายแต่ไปหาอาหารอร่อยทานเพราะว่ามีฟู้ดทรัคเต็มไปหมดเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่มันออกไปว่ามีฟู้ดทรัคทะเลาะกันเรื่องของการแย่งที่ใช่ป่ะหวังว่าต่อไปนี้จะไม่มีเนาะนะฮะทางการควรจะเข้ามาดูแลอบจ.มาดูแลส่วนนี้นิดนึงนะครับจะได้ประนีประนอมแล้วก็มีอาหารอร่อยถูกจัดวางไว้เตรียมสำหรับคนที่จะมาทานอาหารอร่อยๆกันในช่วงเย็นนะครับบรรยากาศดีๆก็น่าจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันใช่ไหมนะครับอ่ะก็ขอให้เคลียร์กันให้เรียบร้อยกันละกันนะอย่าได้มีข่าวทะเลาะเบาะแว้งกันอีกเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงอื่นๆที่คุณอยากฟังนะครับพิมพ์88เว้นบล็อกตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ได้เลย DJ Boy อยู่ถึง 2:30 นนะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและก็ต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

สำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเราจะต้องไปฟังข่าวนะครับทาง FM 88เราจะได้ฟังข่าวกันครึ่งชั่วโมงนะฮะ This is Mum Forward Extra 88ส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงต่อนะครับต้อง move เข้ามาฟังทางออนไลน์กันได้แล้วมีเพลงนี้รออยู่จ้า Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Don't start now ฮะ

0: and I need ฮะจากโอลิเวียดีนด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงจำได้ไหมเพลงนี้เพลงอะไรนะฮะนี่คือ Signorita สามเพลงนี้จะได้ฟังทางออนไลน์นะครับเข้ามาที่ live.manforwardextra.com ฟังชัดสัญญาณดีนะครับแบบ Ultra Clear Audio เลยทีเดียวก็มากกว่าอัลตราสมูทอีกนะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับหลังจากข่าวจบก็คือ 1:30 นนั่นเองนะครับ DJ Bo จะกลับมาทาง FM แล้วก็พร้อมๆกับทางออนไลน์ไปด้วยกันนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
4: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
3: Oh my gosh
4: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god

0: าขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอน

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ับมาอยู่กันต่อนะทาง FM 88นะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับด้วยเพลง Feel It Still เพลงนี้นะครับมาอัปเดตเรื่องของเชียงใหม่สักนิดนึงกันละกันนะครับวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะจริงๆมีคอนเสิร์ตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละกับงาน Amazing เชียงใหม่ Green Guy Fest นะฮะ2026ที่สวนสาธารณะรถไฟนะครับวันนี้จะมีคอนเสิร์ตของเอิร์ธพัทรวีนะครับใครที่ชอบน้องเอิร์ธนะครับก็ไปดูคอนเสิร์ตกันได้นะจ๊ะยังทันไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่ไม่รู้จะไปไหนยังไงก็ฟังมัน Forward Extra ของเราต่อไปก็แล้วกันนะคะฟังเพลงสากลดีๆได้ที่นี่เลยนะครับมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังก็รีเควสต์มาจับจองกันได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะครับเรียงกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามใจแน่นอนนะจ๊ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง 20:30 ครับ

0: เพลงนี้ปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงเนาะหลังข่าวกลับมานะครับมีเพลงนี้รอคุณอยู่ Slide นะฮะจาก Calvin Harris แล้วก็อีกหนึ่งเพลงจาก Maroon 5Heroin นะฮะ Maroon 5นั่นเองนะครับเพิ่มเติมรายชื่อเพลงก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะครับฟัง Man Forward Extra ทางออนไลน์ได้เลยที่ live.manforwardextra.com นะครับสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะฟังชัดสัญญาณดีแบบ Ultra Clear Audio เลยแหละ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.Man Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านทั้งเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
4: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
5: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
6: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
7: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
8: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ลงพื้นที่ด่วนช่วยผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาด้วยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้ามาในพื้นที่รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตนเองประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยตลอดวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง5กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Every second นะฮะต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมมีเรื่องของเมืองที่มี Night Life ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Time Out นะครับปรากฏว่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครฮะคืออันดับที่1นะครับอันดับ2เป็นเบอร์ลินอันดับ3เป็นนิวยอร์กแล้วก็อันดับ4เป็นเมลเบิร์นอันดับ5เป็นเซาเปาโลนะครับไม่มีชื่อของเชียงใหม่น่าจะเขาโฟกัสที่เมืองหลวงไงนะฮะ Night Life เชียงใหม่จริงๆถ้าใครมาเคยสัมผัสเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอันดับท็อปๆของโลกแน่นอนเลยทีเดียวใช่ไหมไม่ได้อวยฮะอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่เที่ยวมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเชียงใหม่นี่แหละไนท์ไลฟ์แบบแฮปปี้มากนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพอ่ะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะประทับใจในความเป็นเชียงใหม่นะฮะที่มีอัตลักษณ์เป็นเรื่องของเฉพาะตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนช่วงนี้นะฮะฟังเพลงกันต่อเนาะอยากฟังเพลงอะไรก็รีเควสต์เข้ามาได้ช่วงสุดท้ายนะครับแม้ว่าผมจะกลับบ้านไปแล้วแต่ผมก็ยังวางเพลงต่างๆที่คุณอยากฟังไว้ให้ได้ฟังกันต่อได้นะครับส่งเข้ามาพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @ manfor

0: ้ายเพลงนี้ก่อนบ๊ายบายนะครับกับ Mr. Know It All นะครับของ Teddy Swim นั่นเองเนาะขอบคุณด้วยนะฮะที่ติดตามฟังมาตั้งแต่ 6:00 นแล้วกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ได้เวลากลับบ้านของผม DJ Bo แล้วสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับที่นี่นะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ 6:00 นถึง 2:30 นแบบนี้นะครับอัปเดตข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับแล้วก็ฟังเพลงสากลดีๆฮิตๆที่คัดสรรมาให้ชาวเชียงใหม่ฟังโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับถ้าติดใจสามารถฟังทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถฟังได้แบบชัดใสเคลียร์นะฮะแบบ Ultra Clear Audio นะครับคลิกเข้ามาที่ live.manforwardextra.com วันนี้หมดเวลาแล้วได้เวลาบ๊ายบายแล้วครับเจอกันใหม่บ๊ายบายสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra

music. Hit music.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีมองเหตุป่วนใต้รอบใหม่เกิดจากภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดย้ำครม.สัญจรสงขลาไม่ลงพื้นที่3จังหวัดวันเป็นภาระเจ้าหน้าที่อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีโดยระบุว่าได้กำชับให้ตำรวจและทหารบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ซึ่งได้เน้นย้ำไปที่ประชุมสมช.แล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะตกเป็นฝ่ายตั้งรับสถานการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำงานตามหลังผู้ก่อเหตุเสมอนั้นนายอนุทินชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากหากใช้ความรุนแรงเกินไปก็จะถูกตำหนิว่าไม่เคารพกฎหมายดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นผลมาจากการที่รัฐเลือกใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นที่สุดส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นหลักส่วนการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องประเมินตามความเหมาะสมเนื่องจากหากผู้ใหญ่ในรัฐบาลลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะต้องแบ่งกำลังมาดูแลความปลอดภัยให้แทนที่จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่จึงควรให้เจ้าหน้าที่โฟกัสไปที่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ก่อนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: line แม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับชลบุรีบูรณาการความปลอดภัยรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนกำลังพล 5,000 นายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าประเทศไทยและจอดเรือบริเวณท่าเรือแหลมฉบังระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569พร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าในครั้งนี้มีกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่าที่จังหวัดเคยรองรับจึงต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกครอบคลุมพื้นที่สัตหีบบางละมุงและศรีราชาโดยเฉพาะเมืองพัทยาซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่หลักที่กำลังพลเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกล่าวว่ากำหนดพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเป็นพื้นที่ไข่แดงพร้อมใช้พื้นที่โดยรอบเป็นบัฟเฟอร์เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดและสายตรวจตามเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อประสานข้อมูลและบริหารจัดการเหตุการณ์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ถึงภัยคุกคามหรือเหตุผิดปกติแต่จะไม่ประมาทและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยึดหลักยกระดับความปลอดภัยแต่ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อที่องค์การนิรโทษกรรมสากลมองปัญหาสแกมเมอร์กัมพูชาแก้ยากเนื่องจากมีเครือข่ายฝังรากลึกในกัมพูชาองค์การนิรโทษกรรมสากลแสดงความกังขาต่อการที่กัมพูชาเสนอข่าวว่าสามารถปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดหลังจากที่ทางการกัมพูชาได้ออกมาแถลงว่าได้เข้าตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยสแกมเมอร์ถึง793แห่งซึ่งนำไปสู่การปราบปราม624แห่งและจับกุมผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนโดยทางองค์การนิรโทษกรรมสากลมองว่าการรายงานตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จในระยะยาวที่แท้จริงแต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจเหนืออื่นใดคือการที่กัมพูชาสามารถสอบสวนดำเนินคดีและป้องกันผู้กระทำผิดไม่ให้กลับมาเปิดศูนย์สแกมเมอร์ซ้ำอีกได้หรือไม่นอกจากนี้ทางองค์การยังมองว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าช่อฉนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวนี้มีเครือข่ายที่ฝังรากลึกในกัมพูชาปิดท้ายกันที่อินเดียยกระดับการเฝ้าระวังแนวเทือกเขาหิมาลัยหลังทานน้ำแข็งพังถล่มในเนปาลและจีนโดยมีทะเลสาบที่มีความเสี่ยงกว่า 1,200 แห่งอินเดียสั่งยกระดับเฝ้าระวังในพื้นที่แนวเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเนปาลและจีนหลังเกิดสึนามิบกบริเวณร่องเขาชายแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการพังทลายของทานน้ำแข็งโดยพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ในเขตชายแดนรัฐอุตราขันที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาหิมาลัยโดยมีทะเลสาบทานน้ำแข็งอยู่มากถึง 1,266 แห่งและยังมีรายงานด้วยว่าอินเดียพบร่างผู้เสียชีวิตจากเนปาลลอยมาถึงชายแดนด้วยถึง7รายส่วนการกู้ภัยในเนปาลและเขตทิเบตยังคงดำเนินอยู่และปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น682รายแล้วในจำนวนนี้7รายอยู่ในฝั่งทิเบตอีกทั้งมีผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คนทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ฉัน
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: อมราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดๆ
1: งานนี้
2: 28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่
1: ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย

0: MacBook BNT Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความสนุกครบทุก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
3: ือถือไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
3: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
3: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: ครบสินค้านาทีทอง
3: iPad 71ราคาไม่ถึง 10,000
2: ซักผ้าฝาหน้า
3: เพียง 4,000 นิดๆ
2: งานนี้
3: 28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี้
3: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
3: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ
2: ่ของดี
3: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย
4: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
5: ต้องมาที่

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mun Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Woohoo! Man Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: ี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.comMum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends.

0: Like Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: ชิแจปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อย
2: อ
1: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี้
2: 28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่
1: ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777